0: บนตากกูไปเลียล้างรอยกูซ่อนสิกิฮัดป
1: อนางมาทานางนี่เอ้ยอาร์จูนอนรัดตุบอีเดตุบาริเด้งอปอร์จุมเฮกลุกกูไปเลียล้างรอยปารายกดัมจีอาพันกัดดูกาเวพันตาบิร์ตาพัลีนางปูบิร์ตาเกพัลีดัมจีอาพันกูมัดมัดล็อกกดัมป
2: อลองเบียร์เป็นเนลีดัมปออ
1: ุนอันเกบปรับเจนางปูกัดดูกาเวพันตาบิร์ตาพัลีนางปูลาซีอันซูเซมุนิตเจปอนอนปีรีแสงฮานาติลุบกัจเจปอนจีอาพันกัดดูกาเวียพันตาปัจจินีอีกนอน
2: จอกจีจอกจีปัจจินีอีกดัมป
1: อราดตุบอาจุอีกท่าโจนุปักปนซีอาจจะแหกตุบกุปิลีปารายดัมนังปูกุปิลีแรงรอยเกกับจีอาพันดอนดอลอนเซลามนังปูกุมัดซีเตลองกับเซลามพันดัมป
3: อนี่ตุมดัมปอ
4: นี่ตุมดัมป
1: อนังลิตุมบังนี่ดัมปอเคเมเซนอาลามลูเตลองกับเซลามจีอาพันนังลิตุมมุนิดโอโลเตไซชุนดาฟรังโปลาซีอโลกอดอันซุเซมุนิตเชปอนอิกโนดอนดอลอนก็ซอนซิกิคิมจิปูมาทาโล
3: ลางรอยอันเชกะฮุปอนซิเอพองเวทมุนิตจะทับอวยัดเซลัมโปปูโล
1: กาลีลาปุซอนกาลีอะเกเทอลองเชทับโลเตปารายฮารายเกฮาดาฮุตอะปอร์นังกอกปู
3: อันเตก็ซอนโอเอคลัมจิ
1: เตลองอะซัวโซเลคิมโนลางอะทักอิซิเปนิซิยังบองปาติจูลอกเลกอกปอนเชกโนลาปุซอนเกกอกเปนกูพิลีปารายฮารายเกกอกปัจจิจูอีกล็อกนุ่น
5: ลาปุซอนปัจจิจูเป็นกิมปนปุลเตอีเซียดอลองเจมันเดปบู
1: กันแล้งอีเซียดอลองเจมันปูบางซอดอลองเกแรงอัตแท็กซี่อิงแรงปองปูลาซอนราดตุมอักเก่งเป็นดัมซีจอยเคเป็นกูพิลีอารอยคับอุนปูชินีลูบู
2: ชินีลู
3: นางลีมาทางนี้ลูนี่ลิตุมหลับปุซอนสิกลัมปู
5: ดอนดอลองกิกิงมาไซเกปีนี้อามาสิปังเจงปอนปูอุนอันเกปะตังดาปรังปู
2: ราดตุมบาซาปิอาฮุกุมนาลิตุมกาโดคาเวตาอาร์จูลองโลลาโซฮุกุมอาเก่งคำตินสิตาลอนนังปูตังเตกะจิงไวปีนี้หลับปอนสิกังตอนโลดี
1: กาแลงกะจิงไวกังตอนโลมาจอกตาจิงตอนรีโนปารอกะจักริทีเอ็ดโลลาพันลองเลียลองปิบบุบนังปู
3: กาแลง
2: กาแลงเลยออร์นอนออร์นอน
3: ออร์น
2: เดี๋ยวรุงปัดกล้องนังผ่าร
3: ุงปัดกล้องดัด
6: โอ้ยกะครุงนางตังเอ็ดโลมานางบาร์เอ็ดโลนางบาร์สิแรงโนลินดอกะตุ้มนนอันตะวังเวลังปาเดี๋ยวโอลูกูพิอาไซซิกิกเคลมาร์เอ็ดมาติลา
2: บาซาปีนางบาร์โลมา
6: ทีพีจิซิกบอมโลเทลังเดย์ฮะโอ้ทีพีทีพี
1: ทลังคิดว่างลูกทลังทลังนางตุ้มนางบาร์เอ็ดหรอ
6: นางบาร์เอ็ดลูกบนตาลินดอกนอนอัตตานางเลเลล่าง
1: อะไรงี้ละดักซีว่างจีปูกิปูมา
2: ปุตเตกังแฮมตุ้มเป็นกระดูกเวฟพันตาวันซีละดักเกว่างเจียลำดูโอ้ยลองเบียร์ลินดอกกุเปียกุ้งดามเอ็ดลูกมา
3: ดามเด้ดามเด้อะไรงี้ดามเด้ล่ะกุเปียกุ้งนี่ตุ้มปั๊มโมเป็นลูกเอ็ดดาม
1: ตั้งแต่นางลีกุเปียเทศีละดักเกว่างหรอ
3: นิลิพันเพรังเกสินังเกตอยบิร์ตากิปิอาพัน
1: กุปิอาบิร์ตาสิเกวานิกโล
3: ลังรอยทักเจกาดอลองกิคิมาไซตังเอ็ดโลอิลิตุมาราตุมกุปิอากุงอลองชิงตันพรองโลกาโดกาเวตานังลิพันสิตัววารจูลังดิงโล
1: นิพันกุปิปอสุนังกังห้องนังปอปราบจินเป็นกุปิเลียงรอยกับนังปูนางลิดามอิกนนดากุปิเลียงรอยเกกับจีอาพันกาโดกาเวียพันตาทันดามอิกนนนิลิวังบอมโลปุระทันดามอิกนน
3: ดามโปตังเต
2: นางบาร์เอลูวังนอนเลนดอกตุ้มนางเลลุเตอิตุ้มตาดามลุนะ
0: วังอีกนอนตังเตอิลิตุ้มกับดูกับเวตาดามรับเปิดลุนะ
1: ฮาล่ะเกจ่าฮออีกตุ้มมาลามจะจันบอมนางเลเอ็ดลู
0: กูพิสิกิมันปูมานอนกีเฮมริจิอุสีตุ้มพิลล์กูพิลีปารายดามป
1: อทะแลงติโฮทะแลงจะปานิงดิงท่ามาจูมาจาปูอีกอิลิตุ้มกับดูกับเวอารองอารัตตังอีกเอ็ดลุมา
6: วางเอ็ดลูรอมาล้อมมาจกตาเวลูกูมันเนดกอกนางพุซีอาแฮมาแฮมกิดามลูกัดดกเวียพันตากุปลียากุ้งต่อยไทยลูลาซีนิลีเกวังเดือดเจ็ดลู
1: คิมิเซนาไซซิกเคลมอีกลอโอไปโอเน่งได้ตุ้มตาบาร์ลูเน
0: ่โอเฮมพูนิลีตุ้มาพันังไรกมท่ากุลลอทองนิพันังปีโนนเนี่ยอาร์บักโบ